0: ไอ้พวกกายนี่มาวัวในกี่ยิ่งกันนี่เชียวเจดังต้องลาเลยจีนก็แค่ลาเลยเขาอยู่นี่ไม่เชียวกินอยู่ในวุ่นเชียวนี่ว่ามีอรังกาไม่เชียวกินเดี๋ยวร้าย
1: ปิ้งว่าม
0: ีระก้าวเชียวเดินเลยยิ่งกินคนย้อนกันคนเชียวกินเดี๋ยวร้าย
1: ปิ้งว่าม
0: ีระก้าวเชียวเดินเลยยิ่งกินคนย้อนกันคนเชียว